ใจซื้อฝากเราคือที่บ้านคดีการเงินการออมที่มีความสุขที่ไม่ควรกันแล้วก็ให้ใจที่ควรกันแล้วก็ควรกัน